0: าทองมาแล้วทองยีอีดำเสียมลาบมาอ่องลาเตโบลอเรฮลอเบลอมาลอลอกาบังกาบังยันยูเรียลสลาปมาเตโบเอมาเอ็มกอเรงดากิงเคเคนราเบยยออาโกอลายอมบูดอาโกยอมเกิดคลอยดีบบาลีก็ลอเบนบูดนาบูดนาโลเฮวชราเอวานโดเบลอยอวะอาโกลาฮาเยอาโกฮาโยวาวาซาปลาอานูฮาเบลอเฮเฮเฮโยจาดีเอยายาจาดีเอปาปอเสลอมาแล้วโตแนวอยู่ดละอาโกอาโกลาซาไลเปรย์ไฮมางอยเออลอโดฮาเบลอย
1: Moyo Asyik Asyik Makasih kerana sudi memilih kami Asyik FM Moy No Moy sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.